0: ป็นเนี่ยจูนโอนดาเลงหนุกไ
1: อโอ้แมนบองนึกคืนเฮยแต่นั่นๆๆอาทิตย์นี้บองจบรวลรอโหดละงี้นะเฮยจําทางอาทิตย์ใครเตะนะโอนนะ
0: เปียดเฮย